0: มาตายความมือตัดไงปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิบยันชดใช้ไปอยู่ที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูเ
1: ช่นไม่งั้นมาในคนนี้คนทำมือตัดคนน้ำหมดแล้วทำไงวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ซิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์ซิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยไอร์ปบานาวเนย์สุบิดาปินชาจูซีอังกฤษลังกูจคัชชาคุปินบีวัตตาชาวิคอมพิวเตอร์แลক্যামেরার ভরপুর তো ইন্টারনেট পরি পর জোড় ইনছ থাও
1: আমার মনে লাগে ডাকে
0: তাও তালনো বেতাল মহিদের ফের দুকা পাইলা নি ঝুসি আও এ ফোন নম্বর 0215 45787 98 42 35 541 আ ভয়ো আ গুড ভেরি গুড ভেরি গুড

0: มาตอนนี้ความมือตอนนี้เปลี่ยนเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไปเรียกชุกชิบยันชูริจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจะตายอยู่ดูสิ
1: น่ะเข็มยันมาเนี่ยคนนี้คุณความมือตอนคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ซิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิบยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์ซิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนฟุกเอชังสัสตามาบิ๊กรีโอเนย์อายระบบบ้านเอาเนย์สุบิดาปินชาร์จูซี่ English language กัจฉาคุปินบีบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีแคมาร่าบอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิพันจูดินชาทาว
1: อามาเมื่อไงร้างเอง
0: ตากเองเอาตาลโลเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เอาเย่โฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547787 อันท่านนับเป็น4 2548เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู

มาตายมาตายไปเลยคุณแม่ละคุณอะไรหมดนะทำไปเรียกชุกชีพยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปชะตาเนี่ยดูสิเฮ้ยแม่ยังมาในงงงงทำไปนั่งคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวิสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอียไอร์ฟบ้านาวเนย์สุบิดาพินชายจูซี่ English language กัจจากุบินเบียบัตตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตัวโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันช้าซีจีแคมราร์บอร์ฟอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิพันจูดินช้าท้าวอามาเมื่อไงร้างเองรักเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าไปตาลีสับอาร์ซับอันท่านเอาไปสามบิ๊กไปตีสามเซ็กซ์ตาลีสับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ